มาตั้งยังความมือตั้งไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบียงจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตั้งยาวดูเช่นนะเฮ้ยเมียนมาเนี่ยงงเนี่ยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอรับบนเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चा CCTV camera बहुत बहुत तो internet पनी जोड़ी चा था हम बोलते हैं आगे आके और ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे और ये फोन नंबर 0815478787 98 4 20 35 541 अब भयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड